0: คงบอกไม่ได้พี่นึงอาโลแซมล่ะลูกเติงก็แล้ว
1: ม
0: ี
1: เยอะอ
0: ี
1: บางไม่ได้ลูกเติงเลยแล้วก็โอเคอืมบางไม่ยังลูกเติงอันนี้คือเนี่ยเต็มเป็นเลยรบมอลที่แต่ไม่ได้ว่าเขาเอาเต้าเด็กกูร้องงานเองตัวมา